ของพระธรรมชุดของพระองค์และอินทร์ประเด็นเดียวกันและที่เป็นประเด็นที่กำลังมีอยู่ว่าเป็นประเด็นที่จะไปจุดประเด็นที่จะมีการตัดสินใจให้ได้ที่จะต้องที่จะต้องThank you.